0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูโปรเซตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจนกสางหั่งยังเบิ่งต้นใหม่คนเลือกนายไอ้เบิ่งที่นำใจ
1: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกับพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยเนาะการมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่27ของเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนจูนเนาะเข้าไปแล้วปี2026อาการมื้อนี้นี่ก็คันสิว่ายังอีกจักมื้อนึงก็สิหมดปีการเงิน2025-2026แล้วเนาะจะเริ่มปีการเงินใหม่และก็แน่นอนกับหลายๆท่านก็อาจจะเตรียมปอเงินภาษีคืนเนาะหรือว่าเคลมแท็กคืนจำปีคือทุกๆปีเนาะสำหรับท่านที่ว่ายังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการหรือว่ามีลูกหลานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการก็อย่าลืมอีกเทื่อนึงเนาะก็ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่ว่าฉวยโอกาสบ่ว่าจะย้ำใดแหละโดยเฉพาะก็ย้ำเคลมแท็กนี่เนาะก็สิมาเหยาะเหย้าบ่มีหยังซักจูงมีหยังสินะหาวิธีหลอกลวงแบบว่าให้เฮาเคลมได้หลายบ่เฮาสิขอคืนได้หลายมีหยังสิเนาะกับมันก็เป็นแรงจูงใจดังนั้นการหลายๆคนกันแน่นอนเนาะโดยเฉพาะกับแบบสภาพการที่ว่าค่าของชีพสูงแบบนี้เนาะก็เงินแต่ละอัตแต่ละเหรียญนี่ก็ถือว่ามีคุณค่าดังนั้นก็เวลามีคนมาหยั่วมาเหย้ามาอย่างซี่เนาะว่าได้เงินหลายบ่หรือว่าได้เพิ่มตื้มมาอย่างซี่ก็อยากจะได้เนาะดังนั้นแต่ว่าก็ให้สั่งซาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยากได้หลายสิได้ทอก้อยมาอย่างซี่ฮะนะก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเสียเงินเสียคำไปล่าๆดังนั้นก็เตือนกันอีกครั้งนึงเนาะใกล้สิฮอดฤดูกาลเคลมแท็กแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากเตือนกันตื้มกันอีกเนาะก็ได้พอเหมาะพอควรแต่ก็ถือว่าดีแล้วเนาะอย่าโลภมากจังน้อยคือพญาลาวเฮาเนาะโลภมากมักลาภหายเพิ่นเว้าจังซี่อ้อดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันนั่นแหละก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่าจะมาเล่ามาเตือนมาล้มสู่กันฟังเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าก็แนวใดก็ที่ว่าพอดีบ่มีหยังสิเฮาก็อยากตกเตือนเนาะบ่อยากให้พี่น้องชาวลาวเฮาบ่มีพี่น้องลุงป้าน้าอาลูกหลานของพ่อตกเป็นเหยื่อบ่หรือว่าเสียผลประโยชน์ไปทําแบบล่าๆมาอย่างซี่แบบบ่ได้ค่ามาอย่างเนาะอันนี้ก็เลยมาฝากก็สิมีหลายๆอันโยมมาเล่าสู่กันฟังก็จังได๋ก็ดีก็สําหรับท่านที่มีลูกหลานเนาะที่ว่าเรียนประถมมัธยมก็คงจะได้พักผ่อนได้บ่หรือว่าสิอันได้เฮ็ดเวียกหนักขึ้นก่อนเก่าจะต้องได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานเพิ่มบ่แนวใดเพราะว่าตกการเรียนเนาะของตกเพิ่มนี่เนาะไปว่าไตรมาสนี้ก็ได้ปลดลงแล้วเนาะค่ะสิภาคเรียนที่2แล้วก็เป็นการพักฤดูหนาวเนาะคันสิเว้าในระยะนี้เนาะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างฤดูหนาวก็นะสกูลฮอลิเดย์เนาะภาคเรียน2อาทิตย์เนาะก็ฟังว่าจะมวนซื่นเนาะสําหรับที่อาจจะมีแผนการไปท่องเที่ยวบ่หรือว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานก็เพื่อสิให้ลูกหลานเฮามีพลังวังซาไปสู่ต่อในภาคเรียนต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นภาคเรียนนี่ก็ปิดลงกับมื้อวานนี้เนาะวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายก็เริ่มแล้วก็คือว่าแล้วก็เริ่มปีการเงินใหม่เนาะก็สิมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นก็เริ่มขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงจังได๋คิดกันดีก็ก่อนสิลืมก็เตือนกันอีกเป็นยังได๋ท่านผู้ฟังที่ว่ามีรถมีลาเป็นของเจ้าของลงทะเบียนจ่ายค่าทะเบียนรถมาอย่างซี่นี่ก็ได้ไปเคลมคืนแล้วบ่เนาะได้ 20% มีหยังมาซี่ก็พอได้อันออกตลาดตะเลเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็คันว่าผู้ใดเกษียณอายุก็จ่ายเครื่องค่าจ่ายลดราคาก็ได้93ดอลลาร์เนาะ93ดอลลาร์ก็ได้บ่ฮู้ว่าสิคุ้มทิศหรือบ่เนาะแต่ยังใดก็ดีก็ถือว่าดีเนาะสําหรับผู้ที่ว่าจ่ายเต็มก็อาจจะได้180ปลายจังซี่เนาะก็ยังอีกเดือนกว่าเนาะเดือนกว่าๆเพราะว่าเพิ่นสิหมดกําหนดวันที่3 10 31เดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนกรกฎาคมเนาะเพิ่นให้เวลา2เดือนนี่ก็ผ่านมาใกล้ๆสิหมดเดือนนี้แล้วเนาะเดือนตุลในกรณีก็ฝากกันไว้อีกเนาะสําหรับเรื่องนี้ก็ได้กับคือว่าแหละอันดําก็ข่าวนึงเนาะที่ออกมาก็ระมัดระวังเนาะเพราะว่ากันจะเป็นการ กินบอหรือว่ากันไส้มีอย่างต่างๆนี่เนาะก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าเอากระบอแน่ใจแนวใดที่ว่ามันสุ่มเสี่ยงบอมีอย่างซิเนาะหรือว่าเลือดโตสุขภาพเฮาบ่รู้ว่าแนวใดอันนี้อันมีข่าวนึงที่ว่าออกมาในทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นออกมาประกาศเตือนนะว่าบ่ให้คําไปซื้อแบบว่าผลิตภัณฑ์เนาะที่ที่ว่าเพิ่นใส่อันเพปไทด์เนาะเป็นสารเพปไทด์ซึ่งว่ากันสิเว้ากับบางท่านหรือว่าหลายท่านโดยเฉพาะกับสุภาพสตรีนี่ก็จะได้ยินเรื่อยๆบ่ว่าอันนี้มันเป็นสารที่ว่าเจ้ามักไปผสมน้ําบ่จะเป็นเครื่องสําอางบ่หรือว่าเครื่องอาหารเสริมอีหยังต่างๆเนาะอันนี้เพราะว่ามันมีสารอยู่ในหั่นแบบเขาเจ้าห้องอย่างสารสะลอความแก่ความเฒ่าเนาะอยู่ในหั่นแล้วมันก็ไปซอยแปลว่าเฮ็ดให้อย่างอันระบบเผาผลาญในร่างกายนี่ดีขึ้นมีหยังมันก็เลยสิไปผสมน้ําอันนั้นอันนี้หลายๆแต่ว่าข่าวทางสาธารณสุขมันออกมานี่เป็นเพปไทด์ที่ว่าอยู่ในยาเนาะแบบที่ห้องว่าริทาทรูไทด์เนาะอันนี้นี่เพราะว่ามีซาวิคทอเรียนเฮานี่6คนแล้วที่ว่าเดี๋ยวนี้นี่กําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตับเนาะเพราะว่ามันไปทําลายตับนะสารตัวนี้นะเลยเพิ่นก็เลยออกมาประกาศแล้วก็ยาตัวนี้นี่นะตัวนี้ยาเสริมตัวนี้เนาะแปลว่าบ่ได้อนุมัติจากทางการเนาะเพราะว่าอันนี้นี่แปลว่าเพิ่นกําลังทดสอบเนาะคันสิว่ากันยังทดสอบอยู่นะเกี่ยวกับไส้เอฟไทตัวนี้เนาะสารตัวนี้นี่ในการที่ว่ามาควบคุมว่ากันสิว่าทั้งอันบริษัทที่ว่าการยาเนาะการยาเวชภัณฑ์ที่ต้องว่าไออย่างกับอีลีเลลี่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดแบบทดสอบไปว่าเพิ่นว่าไปควบคุมแบบว่าบ่จะเป็นแบบโรคอ้วนบ่หรือว่าเป็นเบาหวานบ่แม่นหยังไปควบคุมตัวนี้เนาะแต่ว่าบ่ได้รับการประกาศอนุมัติเนาะจากองค์การยาเพื่อการควบคุมการยาอย่างเป็นทางการแล้วก็บ่ได้ผ่านองค์กรหรือว่าระเบียบการของสากลเนาะแบบว่าการยาสากลใดๆทั้งสิ้นเนาะดังนั้นเริ่มมีอาจจะมีจำหน่ายเนาะอันนี้ก็คือไว้เนาะท่านผู้ฟังกับบ่ฮู้ว่าลูกหลานของพ่อเฮามีผู้ใดได้ใช้หรือบ่เถอะครับพ่อจะเป็นอันลูกแสนสาวบอหรือว่าคนอ้วนบ่แม่นหยังเนาะก็ยังเพิ่นห้องรีทาร์ดทรูไทด์เนาะยาใส่เพปไทด์ส่วนผสมเพปไทด์อยู่ในนั้นที่ว่ามีบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบการเนาะอันนี้ก็มาเล่าฟังแต่การนึงที่ว่าทั้งการของทั้งออสเตรเลียเพิ่นออกมาเนาะถ้าว่าท่านฟังท่านใดที่ว่าไปเดินทางไปประเทศไทยแล้วมักเอายาดมนะยาดมยี่ห้อหงไทยเนาะเป็นว่าคันมาหั่นต้องได้แจ้งคันบ่แจ้งหั่นมันผิดเนาะว่าสิถูกปรับใหม่เนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้เนาะสําหรับที่ว่ามักดมมักแม่นหยังสิเนาะ

มาฟังข่าวกันหน่อยเป็นข่าวจากเวเนซุเอลาในมือวันที่25มิถุนายนว่ายานาลเดลีโรดริเกซอักษาการประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลากล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32กรณีแต่ได้รับเจ็บอีกหลายกว่า700คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหายแห้งเทือที่1แม่น 7.2 แต่ที่2 7.5 แบบนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมทางใหญ่ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อค้นตอกหาผู้ที่หายสาบสูญและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์ของการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐได้จำลองภาพอันนี้จำนวนเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเท่านี้บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้างคาดคะเนว่ามีโอกาสถึง 44% ที่จะมีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 10,000 คนมีโอกาสถึง 30% ที่จะมีเสียชีวิตหลายกว่า 100,000 คนเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งในมือวันที่26มิถุนายนมหาวิทยาลัยอันสูงหลายแห่งภายใต้โครงการเริ่มต้นซึ่งมหาวิทยาลัยอันยอดเยี่ยมของระดับโลกของจีนประกาศแผนการขยายการหับเอานักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับปีนี้โดยโควต้าที่เพิ่มขึ้นอีกอยู่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ตุศาสตร์ยุคใหม่หลายภาคส่วนหยุดเป็นมหาวิทยาลัยฟูดันในนครหลวงเซี่ยงไฮ้มหาวิทยาลัยนานจิงในมณฑลเซี่ยงกูและมหาวิทยาลัยตานโจในมณฑลกานซูขยายการหับนักศึกษาเพิ่มขึ้นวันละ300คนส่วนมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมปักกิ่งมีแผนจะหับเพิ่มเติมเอานักศึกษาจำนวน108สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ AI แมนกับกลายเป็นคนมุ่งเน้นโฟกัสหาโดยมหาวิทยาลัยเก่าแห่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเปหังมหาวิทยาลัยซีอันเกียวทงมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมปักกิ่งและสถาบันเทคอาบิดในคนๆของเชียงอับนุมัติลักษูตรระดับปริญญาตรีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในแบบตึงแต่แบบกายภาพซึ่งทางบัดนี้ก็ได้เห็นแนวโน้มเหตุจีนเป่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันระดับการศึกษาการศึกษาเหมาะเจาะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาสตร์ความต้องการด้านเทคโนโลยีในอนาคตโดยลดสาขาอันหลาสมัยลงเพิ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทำใหม่อย่างตนเป็นข่าวจากนครหลวงโซนประเทศเกาหลีใต้ว่ากระทรวงป้องกันศาสตร์ของเกาหลีใต้ประกาศแผนการเป่ายกระดับความสามารถทางด้านโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อหับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีใต้มีเป้าหมายในการฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 500,000 คนและย้ายโดรนหลายหมื่นลำไปยังหน่วยฐานตามชายแดนพร้อมทั้งมีแผนติดโดรนจำนวนถึง 110,000 ลำภายในปีพ.ศ. 2572เพื่อประจำการในกองทัพบกเพื่อการแต่นาวิกโยธินโดยตั้งเป้าหมายโดนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของบรรดาทหารอาณ

0: เป็นข่าวจากนครหลวงลอนดอนในมื้อวันที่26มิถุนายนว่าทางการฝรั่งเศสและอังกฤษได้เตือนให้ประชาชนให้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพของความร้อนและบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจปารีสกล่าวว่าจะมีการห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะตั้งแต่ตอนเที่ยงของมื้อวันศุกร์วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปเนื่องจากโรงพยาบาลในเมืองกำลังรับมือกับการเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนซึ่งคนหลวงปารีสได้ประเสริญกับอากาศร้อนอีกทั้งจากอุณหภูมิในเมืองหลวงของฝรั่งเศสเพิ่มเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนถึง 40.9 ในวันพุธที่24ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดคือเกือบ40องศาสวนสาธารณะฮงสุรีทางภาคใต้ของเมืองหลวงอุณหภูมิในตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษก็ขึ้นสูงถึง36.5 ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนนี้สถิติบันทึกไว้เมื่อก่อนหน้าการอุตุนิยมวิทยาของการเตือนภัยความร้อนระดับสีแดงไปจนถึงวันที่6มิถุนายนสำหรับพื้นของอังกฤษจึงเป็นสมิตรที่การคำเตือนต่อสามมือและบรรดาใกล้ชายแดนเช่นเยอรมันและฝรั่งเศสในขณะที่เยอรมันออสเตรียอิตาลีสาธารณรัฐเช็กตั้งระบบอับหนนในตอนนี้มือจากการขาดการอุณหภูมิจะสูงขึ้นทางที่ตะวันตก
1: แล้วก็อีกข่าวหนึ่งนี่อาจจะต้องพากันมันสังเกตเบิ่งว่าระยะนี้นี่ราคาไข่หรือว่าปัญหาไข่นี่มันสิมีปัญหาหรือบ่เนาะเพราะว่าทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนาะทั้งรัฐบาลกลางเพิ่นนางจูลีโคลินนั่นได้ออกมายืนยันเนาะเป็นเทื่อทําอิดที่ว่าผลของเสื้อ H5N1 ซึ่งว่าเป็นเสื้อไข้หวัดนกเนาะ H5N1 เฮาเคยเสนอมาโดนๆแล้วเดี๋ยวนี้ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่แผ่นดินของประเทศออสเตรเลียเฮาและเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้แถลงข่าวอยู่ที่นครแคนเบราเนาะ2-3 มื้อก่อนนี้แต่การทดสอบเทื่อทําอิฐหรือว่าครั้งทําอิฐในเบื้องต้นที่ว่ามีการได้พบว่านกทะเลเนาะอันนี้เพิ่นว่าโลกนกทะเลอาจจะเป็นนกนางนวลบ่หรือว่านกชนิดใดก็นําเพิ่นว่านกที่ว่าอยู่ทะเลหั่นพบว่าบ่สบายเนาะในมื้อวันที่14ของเดือนจุนหรือว่าเดือนมิถุนาผ่านมาอยู่ใกล้กับเอสเปรังเนาะเมืองเอสเปรังทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเนาะก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่านกดังกล่าวนั้นมีเสื้อไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 นี้เนาะดังนั้นเพิ่นก็มีการควบคุมกันแต่ว่าก็ล่าสุดที่ว่าออกมานี่ก็มันลามมาทางรัฐเซาท์ออสเตรเลียแล้วเนาะตาออสเตรเลียกับพบว่ามีเสื้อนามไข้หวัดนกนี่เส้นเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ทั้งการเพิ่นก็กําลังควบคุมอยู่แต่ว่าก็มีหลายแหล่งข่าวเนาะที่ออกมาว่าอาจจะมีผลกระทบเนาะต่อบรรดาสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ปีกหรือบออันนี้เนาะก็อันเพิ่นก็ทั้งการเพิ่นก็กําลังควบคุมอยู่กับภาวนาซอยกันเนาะท่านผู้ฟังหวังว่ามันสิบ่มีผลกระทบเนาะถ้าว่ามันถูกเนาะมันกระทบใส่ก็ต้องคือหาผ่านมานอกกับหลายบอนอาการต้องได้มีการทําลายคือฟาร์มไก่บ่หรือว่าไม่อย่างซี่ก็ต้องได้ทําลายทั้งฟาร์มเลยไม่อย่างซี่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการขยายมีหยังเพิ่มเติมและก็แน่นอนนอกกับผลกระทบติดตามมาก็คือคันว่าเป็นฟาร์มไก่ว่าซี่ก็เนาะซีนไก่ซีนไม่อย่างซี่ก็มันก็ต้องขาดแคลนเนาะหรือว่าคันฟาร์มไก่ไข่บ่ที่ก็ไข่ไก่ก็ต้องขาดแคลนแล้วกันแน่นอนเนาะกะลากะก็ต้องทีบโตขึ้นอันนี้ก็หวังว่าเนาะเพิ่นจะสามารถควบคุมได้แต่ว่าอันนี้เพิ่นก็ออกมาแถลงแล้วว่ามีเนาะมีเสื้อเสื้อไข้หวัดนกนี่มีเนาะอยู่ทั้งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็ยังมาพออยู่ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียนําอีกเนาะอันนี้ก็เพิ่นออกมาซิออกมา หวังว่าเนาะเพิ่นจะควบคุมได้แล้วก็อีกอันนึงเนาะข่าวตัวนึงที่ออกมาอันนี้ก็มันเกิดขึ้นได้หลายเดือนแล้วเนาะแต่ว่ากันยังมีติดตามอยู่ที่ว่ามีเกิดมีฝูงหนูเนาะที่มีอยู่ทั้งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเนาะทั้งอันนี้ก็อยู่ในคงเขตบริเวณที่ว่ากสิกรรมนั่นแหละอยู่ในเวสเทิร์นออสเตรเลียแต่มีการพบพ่อแล้วก็ทั้งอันนี้นี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นโรคระบาดของหนูเนาะไปมันก็มีหนูไม่อย่างซี่เนาะมันอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดมันยังเพิ่มเติมกันได้เนาะแล้วก็บ่ว่าจะเป็นมันอยู่บ้านเฮือนบ่อยู่แบบหงนาบ่หรือว่าเป็นทงนามันยังถนนหนทางมันยังซี่ก็มีบางเขตเนาะที่ว่าพบพ่อปุ่งหนูจํานวนมากมายแล้วก็แน่นอนเนาะกินของหนูบ่หรือว่าบ่ว่าจะเป็นกินที่ว่าหนูตายบ่หรือว่าหนูยังมีชีวิตอยู่มันก็มีทางเนาะแปลว่าผู้คนที่ว่ากายไปมาในเขตนั้นหั่นแปลว่ามันก็ได้รับผลกระทบมันอย่างซี่เนาะอันนี้เพิ่นก็กําลังควบคุมกันอยู่เนาะก็หวังว่าจะสามารถควบคุมได้บ่ให้มันแปลว่าขยายเป็นวงกว้างไปเติมอีกเนาะอันนี้ก็แม่นเพิ่นพบหนูอยู่ทั้งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือว่าแหละแล้วก็อันนึงหันเนาะมีข่าวที่ออกมาที่ว่ามีการเจ้าหน้าที่เพิ่นได้กวดพ่อแบบสารแปลว่าสารอันสําหรับใส่ยาในยาสลบเนาะในยาสลบเป็นยาสลบแหละใส่ยาสลบอําอย่างพี่น้องอีตุมอาเมเดทซึ่งได้มีเพิ่นไปพบอยู่ในถือว่ายาไฟฟ้าเนาะยาไฟฟ้าอันที่ขายแบบเถื่อนนะมีขายอยู่อันนี้บ่ว่าจะเป็นยี่ห้อบ่ว่าจะเป็นสเปดโอยบ่อเคโพดบ่หรือว่าสเปดวอบวับเนาะอยู่ที่เมลเบิร์นเท่านี้แหละเพิ่นได้พ่อเนาะดังนั้นก็เลยได้ออกมาประกาศเตือนเนาะว่าให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของวิกตอเรียเฮานี่ได้ออกมาประกาศเตือนให้ระวังเนาะเพราะว่าผลติดตามมานะแปลว่าเวลาผู้ที่สูบยาไฟฟ้าตัวนี้เนาะมันจะก่อให้เกิดแบบว่างงๆมึนๆแล้วก็บ่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าสื่อสารในเนาะแปลว่าในการสื่อสารบ่หรือว่ากันจัดการการควบคุมต่างๆมันอย่างซี่เนาะก็อาจจะบ่สามารถเฮ็ดได้แล้วก็อาจจะมีอาการหายังไปกว่านั้นเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดสูบโดนแล้วก็อาจจะมีการหากบ่หรือว่าอาจหมดสติไปเนาะแล้วก็อันตรายต่อการหายใจเนาะแปลว่าอาจหายใจเห็นให้หายใจซ่าลงหรือว่าบ่สามารถหายใจได้แล้วก็อาจอันตรายถึงชีวิตดังนั้นเพิ่นก็ประกาศเตือนกับบ่ฮู้ว่าลูกหลานของเฮาหรือว่าพี่น้องท่านใดเนาะท่านผู้ฟังท่านใดได้ใช้ยาสูบไฟฟ้าหรือบ่เนาะก็ให้ระมัดระวังอาจจะถูกแบบว่ายาสูบเถื่อนที่ว่ามาลักจําหน่ายมีอย่างซี่เนาะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเฮาได้อันนี้เพิ่นพบคือว่าแล้วเพราะว่าพบสารที่ว่าเขาจะไปใส่อยู่นําคือแบบเวลาเฮาเข้าผ่าตัดแม่นหยังซี่เนาะเข้าผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ใส่ยาสลบห่มยาสลบแปลว่าให้เฮาอันมึนงงลางเทื่อบางเทื่อก็นอนหลับไปเลยแม่นหยังซี่เนาะก็จะมีเข้าไปพ่ออยู่ในยาไฟฟ้าเถื่อนจํานวนนี้เนาะที่ขายจําหน่ายอยู่ในเมลเบิร์นของพวกเฮานี่เนาะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนาะท่านผู้ฟังก็จะเห็นเนาะคันสิเว้านี่ก็โรคง่ายโรคมะเร็งนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนาะก็จะมีแบบว่าคนที่สูงอายุแล้วเนาะจึงว่ามาเป็นแม่นหยังซี่นะมันอาจจะแปลว่าเฮาเนาะเฮาก็สุขภาพหรือว่าร่างกายเฮาเนาะแก่คิงมาแล้วอาจจะกัดทนทานแม่นหยังบ่ได้แม่นหยังซี่เสื้อโรคมันยังก็อาจจะมาถามหาแต่ว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าทั้งสาวหนุ่มเนาะคันสิว่าเราค่ะนักคนคั่วเพิ่นได้ออกมาพบเพราะว่าในรุ่นใหม่เนาะรุ่นสาวหนุ่มของเฮานี่ล่ะที่ว่าบ่ทันมีอายุซ้ําเนาะดังนั้นเฮาก็จะเห็นเรื่อยๆว่าเป็นหยังคือว่ายังหนุ่มยังน้อยอยู่จึงค่อยเป็นโรคมะเร็งหั่นนะดังนั้นก็เลยเอาไปว่าอันนี้นี่แหละก็มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นก็เพิ่นก็เลยออกมาแจ้งเนาะว่าอันนี้ก็บ่แม่นว่าจะต้องมีอายุแล้วจึงค่อยเป็นดังนั้นก็ยังหนุ่มน้อยอยู่เนาะก็เพิ่นก็มันก็เป็นได้ดังนั้นเพิ่นก็เรียกฮ้องมาเดี๋ยวนี้แปลว่าให้บรรดาสาวหนุ่มหรือว่าผู้ที่ยังหนุ่มยังน้อยอยู่หั่นแหละแปลว่าให้ใส่ใจแปลว่าไปกวด อวดแต่เนิ่นๆเนาะแต่ล่วงหน้าให้ก่อนหน้าล่วงหน้าเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องความสมัยของการแพทย์ทันสมัยของการแพทย์นี่สามารถลดพรอัตราการเสียชีวิตของโรคไห้หรือว่าโรคมะเร็งนี่ได้หากว่าเฮาสามารถไปประกวดกาได้แต่เนิ่นๆเนาะแต่ไวๆล่วงหน้าไม่หยังสินะกะดังนั้นเพิ่นก็เลยว่าบ่แม่นว่าสิต้องมีอายุแล้วจึงไปกวดแม่นหยังอันนี้ยังหนุ่มนางน้อยนี่เพิ่นก็เฮียกห้องให้ไปกวดนั่นแหละเพื่อว่าป้องกันเนาะเพราะว่าอัตราของสาวหนุ่มที่เป็นมะเร็งนี่แปลว่าเพิ่มหลายขึ้นเนาะอันนี้เพิ่นคนๆเอาออกมาป้องนํากันไอ้ที่ว่าไปกวดกาเกี่ยวกับโรคไห้นี่เนาะสิว่าไปก็ถือว่าเป็นผลงานใหญ่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียเนาะที่สามารถยึดคันสิว่าโคเคนทั้งใหญ่เนาะ 2.7 ต้นซึ่งมูลค่าเป็น816ล้านดอลลาร์เนาะซึ่งถือว่าเป็นการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่สุดที่พบกันอันนี้พบกันคือว่าเสื่องไว้อยู่คันสิว่าห้องใต้ดินปลอมเนาะเป็นห้องใต้ดินปลอมแล้วมีพื้นปลอมมาอย่างซินอยู่เฮือนอยู่ทางเขตอันเมืองริชมอนด์อันทางนอร์ททั้งตะวันตกเสียงเหนือของนครซิดนีย์เนาะบ่แม่นริชมอนด์อยู่เมลเบิร์นเฮาแต่ว่าซิดนีย์อันนั้นอันนี้กระทั่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็กําลังขยายผลอยู่เพราะว่าเพิ่นคิดว่าเนาะอาจจะมีหลายคนที่ว่าพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็นอกจากนี้ก็อยู่ทั้งแอดเลดเนาะเพิ่นออกมาแค่อันนี้ก็ทั้งจราจรหรือว่ารถเนาะทั้งได้จอดอยู่ตานเมืองอยู่ที่ขัวเมเรได้นำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพราะว่าพบเงินเนาะเงินสดจำนวน 500,000 ดอลลาร์อันนี้ก็คือว่าทั้งเจ้าหน้าที่องค์การนี้เพิ่นก็ไปพ่อเนาะเป็นเงินเป็นมัดไว้อยู่เนาะเนาะอยู่ทิ้งแล้วก็ตั้งจากที่ว่าหยุดรถลงทะเบียนของวิกตอเรียเฮาส์ซัมนี่เนาะเป็นตัวยุทธาเซเดนที่ว่าเดินทางอยู่ทางถนน Princess Highway เนาะอยู่ที่เมืองบอนชีตอันนี้มันไปยึดได้อยู่ทางเดเลตุนซายซาวิกตอเรียอายุ40ปีได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเนาะแล้วก็ตามบ่อยประกันตัวเดี๋ยวนี้นี่ก็ยังในอดีตข้อหาที่ว่าเป็นมันยังก็อันเจ้าอันฟอกเงินเนาะถูกข้อหาฟอกเงินอันนี้ก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคือว่าเงินดังกล่าวนั้นก็อาจจะเป็นเงินที่ว่านําซื้อขายจากยาสูบเนาะยาสูบเอื้อนอยู่ในทั้งรัฐออสเตรเลียนี่เป็นออกมาอันนี้เป็นไห้เบิ่งแล้วก็คือข้าพเจ้าเว้าในตอนต้นหั่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องภาษีภาษีเนาะขออันเคลมแท็กไม่หยังขึ้นนี่ในระยะนี้นี่4หลายๆท่านหรือว่าบางท่านเนาะอาจจะได้รับจดหมายนอกจากของโครงการอันภาษีหรือว่า tax เนาะ taxation office หรือว่า ATO นี่เนาะ Australian taxation office นี่เท่าที่ผ่านมาเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพวกสแกมเมอร์หรือว่าพวกคิดต้มแต่ว่าเทื่อนี้นี่อาจจะแม่นแท้เนาะก็ให้เบิ่งๆคักๆครับบ่แน่ใจให้ไปสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่เบิ่งเพราะว่าอันนี้เพิ่นให้มีการทั้งแจ้งมาเนาะว่าไอ้เกี่ยวกับเสนอเงินที่ว่าเอาได้รับปอหรือว่าไม่อย่างสิฮะนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างข้อมูลอย่างละเอียดเนาะเกี่ยวกับเรื่องแจ้งอันเงินของตัวเงินของเฮาเองไม่อย่างสิเนาะเพราะว่ามันสิมีผลกระทบเนาะเกี่ยวกับเรื่องเคลมแท็กปอหรือว่าเรื่องอื่นหรือว่าเงินรายได้ของเฮาหรือว่าเงินอย่างของเงินเบี้ยเลี้ยงไม่อย่างต่างๆหั่นแหละเนาะบางแนวหั่นก็อาจจะแม่นแท้เนาะแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่ามันก็อาจมีพวกสแกมเมอร์เนาะพวกที่ว่าสวยโอกาสมาแต่ว่าเทื่อนี้นี่ก็ระมัดระวังเนาะอันนั้นมันของแท้ก็อาจจะกับมีเนาะฝากบอกกันไปเป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังก็ได้ติดตามการแข่งขันเตะบอลโลกอยู่บ่อันนี้ก็เนาะก็อันนี้นี่อดนอนบ่ได้เนาะตื่นมาแต่เต้านี่คันครูทําอิด 2:00 น. บ่ 3:00 น. เต้านี่ก็ ผู้ใดได้เบิ่งครบคุณัฐนี่ก็โหถือพระเก่งหลายเนาะท่านฟังจังได๋ก็ดีกันแสดงความดีใจกับทีมชาติออสเตรเลียของพวกเฮาที่ว่าสามารถผ่านเข้าไปในรอบต่อไปได้เนาะก็โอ้วุฒิวิทย์เนาะก็เป็นกําลังใจให้เมื่อวานนี้ครับคือว่าเฮ็ดผลงานได้ดีเนาะตีเสมอได้แล้วก็มีคะแนนนําก่อนอันลูกได้หลายกว่าก็เลยสามารถเข้าไปได้ถึงแม้ว่าคะแนนสิทอกันกับพารากวัยก็ตามเนาะอันนี้ก็ยังคงให้กําลังใจแล้วก็ติดตามกันเนาะ SBS ถ่ายทอดให้ฟังให้เบิ่งอยู่เนาะท่านผู้ฟังเนาะสําหรับผู้ใดท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ามักกีฬาเตะบาสก็เชียร์กันต่อไปโดยเฉพาะกับทีมชาติของพวกเฮาหวังว่าจะสามารถผ่านรอบล็อกเอาท์หรือว่ารอบตัดเสื้อเนาะต่อไปนี่เนาะ32ทีมต่อไปนี่ค่ะอย่าลืมเนาะให้กำลังใจกันต่อไปแล้วก็สำหรับอากาศคือมื้อนี้นี่ก็ยินแดดอยู่เนาะหลายมื้อผ่านมาเนี่ยในที่นี้ถือว่าโชคดีเนาะแต่ฟังถึงว่าจะเย็นอากาศบ่ขึ้นเกิน15ค่ะตามแต่ว่าอย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะกับมื้อนี้นี่ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็มื้ออื่นนี่ก็สิที่อุ่นก่อนมื้อนี้อีกเพราะว่าทิศที่มานี่เนาะลืมวันจันทร์นี่ก็สิมีฝนตกเกือบทุกมื้อเลยได้ด้านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวแสงแดดหรือว่าอากาศอบอุ่นในมื้อนี้มื้ออื่นไว้เนาะแล้วกับขอประชาสัมพันธ์ถึงชาวพุทธบริษัทเนาะก็อย่าลืมเนาะวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นจะได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญเข้าพรรษาเนาะในมื้อวันอาทิตย์ที่26ของเดือน7เนาะที่ปี2026ก็อย่าลืมปีนี้ก็มี82เนาะเพิ่นก็เลยเงินไปแท้ก็อย่าลืมเนาะชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็ไปตักบาตรเอาก่อนที่ว่าไปถวายผ้าน้ําฝนบ่หรือว่าแนวใดเนาะก่อนที่ว่าเพิ่นสิเข้าพรรษานี่เนาะ

0: ารคดีประวัติศาสตร์เล่าเจ้าฟางงุมกับพระเจ้าสยเศรษฐาธิราชเพิ่นเป็นหยังกันเอามาตรงต้นเล่าสู่กันฟังว่าเจ้าฟางงุมและเจ้าสยเศรษฐาธิราชทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์กันโดยกงทางสายเลือดและราชวงศ์โดยเฉพาะพระเจ้าพระสยเศรษฐาธิราชแม่นทรงเป็นลูกที่สืบเสื้อสายหรือว่าเป็นเลนของเจ้าฟางงุมนั่นเองระดับญาติวงหรือว่าราชวงศ์ลานสร้างมีดังนี้1เจ้าฟ้างุมปฐมมกษัตริย์ผู้รวบรวมอาณาจักรลานสร้างหรือว่าลาวลานสร้างมีพระราชโอรสก็คือพระเจ้า 300,000 ไทย2พระเจ้า 300,000 ไทยมีพระราชโอรสก็คือพระเจ้าลานคำแดงแต่สืบเสื้อสายองค์ต่อๆมา3ไหลมาจนถึงพระเจ้าโพธิสารราชพระบิดาของพระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชที่พระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชวีรกษัตริย์ผู้ใหญ่นครหลวงจากหลวงพ่อบางมาสถาปนาอยู่ที่เวียงจันทน์สิ่งที่ทั้งสองพระองค์มีคือกันก็คือในประวัติศาสตร์นอกจากสายเลือดราชวงศ์เดียวกันแล้วทั้งสองพระองค์ยังคงเป็นสองมหาบุรุษที่ว่างหากฐานให้กับประเทศลาวเฮาเจ้าฟางงุมเป็นผู้สร้างชาติหวบห่วมแผ่นดินหรือว่าถอนโฮมแผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่นและนำพาพุทธศาสนาเข้ามาส่วนพระเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชแม้นเป็นผู้ขยายและปกป้องศาสตร์โดยการย้ายศูนย์กลางมาสร้างความเจริญหุ่งเฮืองที่นครเวียงจันทน์และสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นประธาตุหลวง
1: เมื่อเว้าถึงพรรคการเมืองที่มีจุดยืนอย่างไรเดเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือการทับผัวประยุกต์พรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานต้องการลดจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศองค์การโยกย้ายถิ่นฐานทาวอนของพรรคแรงงานได้จำกัดไว้อยู่ที่ 185,000 คนสำหรับปีพ.ศ. 2026 2027โดยโควตาจำนวน 132,240 คนหรือจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์71%แม่นแน่เป่าไปที่การขาดแคลนทางด้านแรงงานฝีมือชาวบ้านได้ตั้งเป้าหมายเป็นระยะยาวไว้ที่จำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศจำนวน225,000คนต่อปีในระยะ3ปีข้างรัฐมนตรีกระทรวงการเงินอันจิมดัมเมอร์ที่แจ้งให้เห็นถึงบรรดาตัวเลขล่าสุดจากสำนักของการสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS เป็นหลักฐานว่าแนวโน้มกำลังลดลงโดยกล่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานลดลงแล้วเป็นจำนวน 45% นับตั้งแต่จุดสูงสุดเฉพาะนักเรียนต่างชาติแผนระดับชาติของพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์มันกำหนดเพดานจำนวนนักเรียนต่างชาติไว้อยู่ที่290คนปีพ.ศ. 2026ซึ่งตั้งพรรคได้อธิบายว่าการเติบโตแม้นเป็นระบบแต่ยั่งยืนที่มีการสนับสนุนของการศึกษานานาศาสตร์ไปพร้อมๆกันทักษะความสมบูรณ์ของระบบการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกวดคนเข้าเมืองท่านโทนี่เบิร์กก็ได้ติดต่อเกี่ยวแก่กับการโยกย้ายถิ่นฐานกับวิกฤตอยู่อาศัยโดยกล่าวกับกายนิวว่าการจัดแจงกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบผิดวิธีท่านก็อาจเป็นในสถานการณ์ที่อยู่อาศัยที่หายลงไปอีกเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับอุปทานหรือบ่อนอยู่บ่อนอาศัยซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่อาศัยลักษณ์ของพรรคเลเบอร์ยัง

ของอยู่ที่ด้านอุปทานนั่นก็คือการลงทุนในแห่งงานการก่อสร้างแห่งบันดาลใจจากภาครัฐการลงทุนในบอนอยู่อาศัยเพื่อสังคมหลายกว่าจะลิงเห็นว่าทางออกคือการลดจำนวนของผู้โยกย้ายถิ่นฐานนี่ก็แมนบอกถึงพรรคไลเบอร์นี่บอกถึงสถานการณ์หรือว่าจุดยืนเกี่ยวแก่กับการโยกย้ายถิ่นฐานผู้อพยพประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 Charles Sibland Highway กลุ่มแกรนด์เบิร์นขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าหุ้นอาภาสามัคคีของวัดลาวธรรมนิเวศจะยัดให้มีขึ้นในมือวันอาทิตย์วันที่5 ตุลาคม 2026เริ่มแต่9:00 น.เป็นต้นไปแล้วล่ะทุกฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเขาคงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนสบายดี